0: อเมริกาอยู่ในการสกีลานป้องมีกุ่นตายเสและเจ็บสังแบทอย38กุ่นมาเดี๋ยวกอยฟังเขาในเขาสามัยแคมถีย้อนเมื่อวันปล่อยคู่ซ้อนปอกที่42จักไก่มาฮอดซีจิมพินผู้เป็นทรงกงทรงยางทรงสุจีสุจีพัดเอ็ดขึ้นเป็นทรงยางจินไว้สุจีตั้งหน้าตั้งตาตั้งทรงยางอุ่นต้นวันปล่อยและสิงถามตัวคู่ซ้อนและผู้เกิดป้องการสั่งซ้อนลงท้ายตั้งพัดเอ็ดดังกล่าวรอเก่าคำซีจิมพินผู้เป็นทรงกงทรงยางทรงสุจีขึ้นเป็นสุจีพัดเอ็ดที่โดยพัดเอ็ดเซาเซียนตั้งเป็นได้78ปี6ไว้ที่ไล่เตียนเหือจิงจันอันตัวเป็นเหล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นโกวูวายังหวยวายันจังในประเทศเซาเซียนดังกล่าวลอกเปียกคำถึงกล่าวคำวางเงินผู้เป็นสังเวสูจีอยู่ดีสื่อเจ้าภาษาไต้12ปันหน้าใครการสัจจะคำตั้งวางเงินเทนักว่าที่ไล่กระเด็ดตามใจความสี่จิมเพนจงสูจีสัจจะคำตั้งบันบังกินนานใหญ่นักเล็กแอบขามใจกระเด็ดตามการเจียกไว้สังเวปังถอยชีวิตพร้อมโซต่างมวลบล็อกที่10เอาการตั้งต้องนักจัดการที่ได้ตาดีตามสอบเมียนก่อนนำตนอยู่การปลูกเนื่องตามดับดีสูงออกแห่งหยับการเตะนาหยับการเขี่ยมถีการแห่งเสียงกะลาบาดเมืองไปถันไตอามาขามหมัดเวินขาเฮ็ดไปหึงยาวเอาการเตียงยาวอยู่กินสั่งเตียงปิ้นการเฮ็ดสั่งตามเสียงตนอยู่เหือจุ่มร้ายอีกแถมตาเสาไหลตนอยู่เหือการสู่จองยายเขาบักบาดไหมผู้เดียงเขาซานได้เก่ารอเก่าคำได้ฮูไปอ้อนเปียดเดินในปีนี้ตลาดท่าพระเดชทรงโกปองถึงพระเดชลาวตอลาแขกแก้วเนิร์ดโลกเก่าหอย72กันตอลาแขกแก้วขอขอบเดียน24,000กุนปอกไปเตรียมปี2000ปลายสหัสโตเวลายามเดียวกันทำลายหมาดลงหอยปุ่นได้50ปูนพอถึงได้เก่าโลกเจ็ดคำตลาดท่าพระเดชทรงโกปองถึงลาวป้องตอลาแขกแก้วขอขอบเดียน3,700หอย89กันตอลาแขกเกี่ยวขอขอบเดียน92,000กุนปอกไปอันมาเต๋พัดเต๋ได้บัตรเมืองหอยเสาตีไปนับตามโครงการระดูอากาศในยินานเซนปุ้งเพเขาซานดังเก่าลวก10คำกลางคืนนาฬิเปียตาถึงดังเก่าลวก11คำกลางคืนนาฬิเปียตาส่อไอระดูกันหนาวและไอลุ่มสัตนาบัตรเมืองไปหุ่นไต่ตีหลี่เจียงสือบัตรเมืองไปวันตกจุยหุ่นเนอตีสุซงเจ้าบัตรเมืองไปวันออกจุยหุ่นเนอตีตาลี่เจ้าบานบางไปหุ่นไต่ตีหนูจางเจ้าบานบางไปหุ่นเนอตีเป้าซานสือบานบางไปวันตกตีไต่ห้องเจ้ามีฝ่าร้ายบดและมีฝนหากลางถึงหาลงตกบานบางไปวันตกจุยหุ่นไต่ตีสุส่งเจ้าบานบางไปหุ่นเนอตีหลี่จางสือบานบางไปหุ่นไต่ตีตีเฉิงเจ้าบานบางแตงกลางตีหนูจางเจ้าบานบางไปวันตกจุยหุ่นไต่ตีตาลี่เจ้าบานบางไปหุ่นไต่ตีเป้าซานสือบานบางไปวันออกตีไต่ห้องเจ้าเลียนซางสือบานบางไปวันออกตีพ่อสือมีฝาร้ายฝนหาหน่อยหากลางและหาลงตกบานบางต่างตีมีฝาร้ายแดดออกและฝนหาลงตกนับตามกังก็ว่าเสียงเตะเข่าปีนิมาการเงินของโคการรีไปขอบเดียนตีวันซางเจ้าไปได้หอดถึง50โกดเย็นทำนายละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้ชีวิตปูนตลาของโค38,000ตนทำนายละปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้22ปูนมีกุ้นเขาขอบเด่นรถเขาขอบเด่นแค่ไหนมาหอยปุ่นได้10ปูนและหอยปุ่นได้โชคปูนดอกนี้เมื่อโดนดูซวยสือซุปเพนเมนดีผัดกิจอามาหามการเฮจ้าการเฮสางอามิติต่างนั้นอุเอกุ่นการนายหงการทายพิงยางสร้างเซียนเอาการสืบเป้าเซียนอามาหามการปูคาเฟ่นั้นส่งไปถึงปิ้งกงชนสังเจียงเฉินตีลู่ซวยสือการเงินเป้าเซียนอามาหาม30,000เยนไปหมู่ใดสายเตี้ยเงินร้ายตึก2,800เยนป้องสายแจ้งเงินหลายตึก6หอย70,000เยนไปเข้า23ปีมาลู่ซวยสือเอาการปลูกสั่งคาเฟ่ต้องเป็นการเฮ็ดสั่งตินักคือไผเมืองหางมีปินดินั้นหน้าเตอการปลูกสั่งคาเฟ่ประเด็นลง80,000หมู่เหตุการณ์การขายคาเฟ่ปลูกนั่งถึง52ตีโซภาพอไฮมีหน้า2,813เฮือนเหมือนกุ่นไปเยเฮือนได้อีกทําตาเสาได้30,000หาบ้านเก่าหอยเยนคนเดียวเขาซานเดินเก่าลอกเก่าคำได้ฮูเมื่อโดนการเป็นทายกเซียนยันตาฐานเสียนเสียงสองฐานรู้ไหมหนึ่งจึงมีแบบเปิงตุงอยู่เขาเห็ดไปมีผูกก้นยกเซียนชิบกดกุ้นไปเขาพร้อมการยกเซียนออกยันตาตายเปี้ยวฐานเสียนเสียงสองฐาน260,000กุ้นไปอันนี้ก็เป็นการเจ็ดชิ้นยันมีมินจู้ตั้งวนนั้นการก็ว่าเจียงปีนี้ไปวันเปียดเดินพระเดชจงโกกาขายต่อมาเมืองต่างตีต่างพระเดชได้บันเวินเทียมไรห้าการม้นเงินพระเตียดเฮาซื้อของโคขามาและขายของโคออกไป34,000กว่าหยันไปทําไมเราปีไกด์เวลายามเดียวกันหอยปืนได้17ปืนไป6โกฟางปัวในพระเตียดอเมริกาห้อมสองการก็วาเสียงฮอดถึงวัน8คําทหารพระเตียดอเมริกาอยู่ในการเซิร์กยีล่าหันป้องมีกุนตายเสและเจ็บสังแปดหอย38กุนในหันนี้มี18กุนตายเสแปดหอย20กุนและเจ็บสัง นับตามพระเทศนิโปเออร์ปงเพกันก็ไหมพอถึงเวลาที่บ้านมังหันเดินเก่าลอกเก่าคำกังไงนาลีสเวตตาพระเทศนิโปเออร์พอเกิดจองการมาหินดินใส่ลบปังประได้ป้าเหือกุ่นไตเซปั้น367กุ่นหาได้ไปหาปั้นหอย32กุ่นดอกนี้พอถึงเวลาที่บ้านเมืองหันดังเก่าลอกเก่าคำพระเทศกลางโก้ปอเกิดท่าไข่ไอโปลาปอกนี้ปองมีกุ่นซับน้ำ6,757กุ่นนายหันมี3,267กุ่นตายเสียการตายเสียหอดถึงหอยปูนได้48ปูนเดานี้อันสกามเผาออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเข่าหูความกึดใหม่หาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเข้าตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2021โตเดินแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาในจงยางปากกำนันจีออกที่ได้คัดเคียงฝั่งตาการเคจจาโคมการภาษาข้ามันกายจีขอการภาษาฝืนต่อการแบ่งยาภาษาศาสนาเบาดีอันที่ได้เทียมแข็งแห้งก่อป้องกับเนื้อโลกฟื้นต่อปกหมูเฮ็ดหายใจขาดได้ยับการพัดเกตและบัดเมืองตินนักหมูจุ่มเนื้อโลกพี่น้องควาชาวภาษาหน่อยหมูอยู่ต่างพัดเกตฟุ้งนี้หือดี
2: ตีกองโถให้กูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงขับใจสาเสริญมวลก่อนเมียนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินบ้านผู้ขาปิ้นก้องเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับปลานางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยิ้นอมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปองมาจุ้งควายและเบาไข่ปองมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน่านางไข่อยู่ในเมืองหลวงไปเมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับลืมไห้ลืมหน่า

ต่อไปนี้กวนมาฟังคำครับคุณบ้านเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเช่นผู้ขับห้องปิ้นเกสีในคำครับครับว่าข่อยปิ้นคุณเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังพบหันใส่คุณบ้านเดียวกันข่อยปิ้นคุณเอากันออกบ้านมากนานออกแห่งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังพบหันใส่กุนบ้านเดียวกันกุนบ้านเดียวกันกว่างเพียบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบ้านเดียวกันมีการสังก็อุบเราปั้นกันปิ้นบ่าปิ้นแห่งเฮาเติมซอยกันเบาเสละเฟียดกันโคหือต่างร้ายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห่งสุขใจสู่วันมาเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้กุนบ้านเดียวกัน

ใจใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองคนซื้อกระเป๋าจังได้กันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี่เป๋าจังเฮ็ดดังใจกู้ได้หลู่สุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี้ความหักเฮาก็เป๋าสุ่มกวนอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวก็มาฟังกันครับเสียดายความหักมาละ

ก็มากนี้พอมาฟังกำคับไอเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจไอเบากุนหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากว่องหันยามเมื่อสองเห่าใดแอวจอมกันปิ้นมวนเยื่อมกันสู่กันครับฝอนใจสังมาปากปานสังหยอกสังอ่อนสู่เอานางฝอนดินมวนจับใจไอเบาตัวดีข่อยนิมักใจไอเบาหุ้นใจอยู่ในใจหนังตัวอยู่หามไกใจติดสุวรรณเบาสังลืมใดไอเบาเมืองหุ้นไว้ฟังกำครับไอเบาเมืองหุ้น

0: ป้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ป้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเลี้ยว

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมากอามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานฝึกเห็นหูตามชีจินเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชีจินเพนจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเบื้อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุใดกันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้นปีรองเอโกตั้งไหนสามสาขาโกจากวนวังจีทวนเย็นนั่งกงสือบอกเข้าตั้งไหนสังบาตีจุโจเห็นบกดำบันนั่นปองการโดกาฝ่ายปองการข่มกูบกดำบันดาอื้อเส้นวิ่งเจินอูคักเสียดันงำจวนถึงตีเออค้างหยาจังปองการได้จอมหนังโอปาเตจงคว้าเส้นวิ่งโกโกโกได้ได้ข่มกูบกดำบันดมแขนย่านฉี่ลาม34แถวตั้งลาม35แถวดันสักบาทฟองตินผลตั้งอันป่าป่าเอามาเจ็ดตุ้ยบกดำบันเตียนหองเจอข่มกูบกดำบันเอกตั้งเขิงเจอข่มกูอึ้งตั้งนั้นฝ่ายการกวนตั้งยังอือขังโจดันกาเคอตานเบยตั้งเคียงควายยังได้มาส่งตือสังบาตีจู่โจหิมบกดำบันสองป่า5มีถึง50มีดันเบโจตังกับสายกดหวงเมาดันรู้อ่องจานคือสองปากบีดันปล่อยหมักเตียกพดหูเอาขวางฝ่ายปวงการโดดเสียงกะฝ่ายปวงการข่มหูบกดำบันคักเสียดันเตี้ยมไหลงำจวนเออค้างเหตุดีลองข่มกูยาจังกะปวงการได้เบอ่อนตังนั้นมีอ่องปวงการอ่องดึงจังกะงำจวนเจ้ากะปล่อยหมักเตียกเหตุห้าหมกดำบันเตียกกะอายลำบันออกบ้านลำไหนไกวไล่ห้ากุนเอามานขันภายไข้กระต่างอ่องกันหนังม้าฝ่ายปองการโจมเบอร์โซลำดำกุนอันโหดักฝ่ายการกุโจเต็กเชี่ยวขำถ่องสังวาเบอร์เยี่ยมโจตุยหันมีกุนนักหนอมส่งตื้อขนตังอันเส้นกัดเจี๊ยตุยหมกดำบันนั่นเมาดันมีไล่ดักบาดเจ้าดีลามาโคตรหูปล่อยหมักเตียกเจอได้โลจิโซโปเตียนขวาสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันสีตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองสังบากัดเจี๊ยตุยหยาเป็นอาจ้องเต้หมันตีสังสุโสห์เฮ
2: เชิงกวางจวงจวงทองเจอปังคอ
3: 晴光壮壮通州广播
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
4: 比如好当来都有理有哈沙有那阿姓博来好安跟妈团晴寒晚安便当想金黄难วังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

อีน่ามงตัวละโมมรังมรัมซัมตับนี่สบายสกากวนนาสกอนเจลูไอสตาจโคสยาสนาเคียงมาจากกวนนาสตาจโคสลงไงยาสนาเคียงมาจากลับรันทาละโมมรังมาสามจ่อลีจังมิวตึงตามกาชูชงมุดอกมงตัวสินนาตึงตงมกาตาลีมุดอกมงตัวสิมปอตึงตงมกาโนกยังมุดอกมงตัวตึงตามกาป้อชามิวตึงตงมกา sakum do mong do sinamga resha tha lomong ai tha nga marang rangga thu na tai ai nga ai tha to nai chpan ko yu yang dai ning ko na re wa yang wen shan mo do mong do u kan ku bro bro shang shang ai rong rai mno yan gdi manga shi dun na mning bong ai dian na chpan tha tham za na shi leng ai ro ja lu nga ai rong rai tho sa ai chpan dun sie mo so mon manga dun na mning bong ai dian na chpan tha tham za na khun la khong ro ja lu nga ai dao son yu yang bro bro shang shang ai mo sha chpan mo do chpan mong tham za na shi tham za na shi gru de ram ro ja lu na dai nga ai mo do mong do u khan su kan lam mo do mon noi mli ning ding ro ja lu na dai nga ai

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
1: ให้ได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข่าหมอบบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เดี๋ยวหนักบีกูนอนโหดาอุเซนวังดินว่างยี่โปเขาเจอได้ยู่วันปล่อยหมอไล่เจ้าสื่อเจ้เผียวมาได้กะยิ้มตัวตรงถามหมอไล่ตั้งไหนขุยหลงตั้งเซินได้ได้ล่ากันจีที่สานจือแล้วมาสนดันยู่เวียงขนเวียนห้างไข่ขนมงควงจ่าสื่อสื่อจินจันเช่นเชี่ยวเซินชาคนมิ่งตัวหัวหุ่ยหัวเสียวเลี้ยงคนมิ่งถัดกันสี่ปีจำได้จื้อเสียงเป็นเจเวงอันอ้อนก้นไหนเก๊กบ้าเตะอาลังปวงการนั้นโหจังยี่ตีล้านพิงเสียนจำได้เสิร์ฟบักเปียได้เดินเดินต่อทั้งเดินเปียดตึงเขาตั้งหลงมีก้นสี่กุ๊กเตะเก้าเหงเก้าปากไปบ่นโกไปเข้าออกตึงตึงจงโก้ตั้งตึงเบดีการตกได้สู่เขาปีใดฮะกูนอนโหสองเติงได้กาบมาลองไหนตกกันนั้นเติกกลมกันไว้ซ้ายซ้ายจำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะไรเบลันเก้าได้สิบวันเป็นวันปล่อยหมอไล่เจ้าสื่อเจลามสี่สิบสองดังนั้นสันไว้สูจีว่างดินสันไว้ฝูสูจีสันจางว่างยี่โปสันไว้ฝูสูจีเลี้ยวหงเจียนกูนอนโหได้สันจะไรอยู่เวียงขนมินกะต้องถามเยี่ยมตัวโบสอนตั้งหลายตั้งหลายโฮมกันฝึกเห็นผ่องจอมลองเจี๋ยเหล่หลักเจออันชี้เจียนพินจงสูจีเหตุออกบารันต้านคำอยู่ดีเจียนหวานโตโหมไลเอกก้นเจออยู่ฝ่ายการสอนนิกสอนได้ปวงการตั้งเสนันนาจับสุโลดูกูป้ากูละมาปวงจอมโลดเทียบลองเจอชี้เจียนพินจงสูจีตกได้ฝ่ายปวงการสอนนิกสอนไลต้านนันโดกกูป้ากูละม้าปวงจ้อฟังเจินการสอนไลเลอตังโดเทียบลองสั่งสอนฮ้อกูฝึกตั้งหลายเชียนบีฟิ่งดีถงงามไว้เจอโจจ้าเอาไลดีๆโบสอนตั้งหลายเชียนกัดเปียงจ้าม้าปวงการฮ้อการสอนนิกสอนไลเหตุได้ดีเตอมาฮ้อก้นหลายปล่อยจ้องโจบเลนเก้าแรกเก้าวันขุยตังเซินได้ได้ล่ากันเต้าโถปวงการจี้ที่สานจือแล้วมาสนเอกตังขุยขับอันเต๋ปวงการดับสองปุดดันอยู่เวียงขนเวียนห้างไข่เซินไว้สูจิวางเด่นเหตุออกพีเสือมาวางเด่นอยู่แล้วพีเสือดันจี้ออกเซินไว้เซินเฉินฟูเต๋ปวงการจี้ที่สานจือแล้วมาสนตังเซินมาล่าการอันสุดแล้วเสียนสี่สิบอ้วงปวงเหตุปวดโหดเตดันได้สนทางปวงเหตุบาเอกจำได้เปียนองเป็นผู้ล้ำฉังในล่าการปวดโหดเตตึกปวงเหตุได้เจ้าๆล้ำสองปวดซ้ำเตปวงเหตุอ่ะฝ่ายปวงการเจอจับจ้าโจดันโดดจอยแถมกันย่าโฮมเบอร์เจอโฮมเชนหมาโฮมเฮียงหมาปวงการเฮิร์มันจำได้เปียนองเป็นผู้เฮิร์กลมังตั้งหลายสามได้ลองดีบริเวณเก้าได้เก้าวันคนมินตั้งมงเทอร์หลี่เช่นเชี่ยวเซินฮู้ตัวหลังสินควงจ่าสื่อสื่อจินจันเช่นเชี่ยวเซินชาตัวหัวหุ่ยเซินถังเหตุเบียนหน้าการกูเปิงหยาอยู่เว้งคนมินขวัดเช้าแล้วปังหุ่ยดันตั้งหลงมีไต่เปียวสิบักกู้สารได้มาชันจ่าล้ำจังเตะเข้าถึงขิงหวังบาดัน

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมืออามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งมือหุ่มตึกจางฝึกเห็นหูความชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเห็ดสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงกันจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุใดกันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: ปีน้องตั้งไหนป้องกันกู้จากกวนหวังใครหมอเพิ่มตั้งไหนอยู่เนื้อเมื่อวันสามจ้าขู่วันใดเมาดันกะเหตุการณ์ให้การละโดมโจ้ไอ้น้ำมันเยี่ยมหันน้ำมันในได้ว่ามะตอนเจอในโตเป็นหมดน้ำมันเปียกกะล้มเทียนจันฉีเจอในเจ๊หมอกมะเขาโดดจอมเปลี่ยนสาวโคโซเบี้ยวถกโคในมาปลายเปียบตั้งไกลสารจังจังข่มเขียนเหอะโตกิ้งเขาได้ปัดปีดีสะเขาหอบจ้าโจหมดน้ำมันเทียนจันฉีเจอในสักกะเปียกกะน้ำมันตั้งล้มเทียนจันฉีในเจ๊หมอกมะเขาสาไปเซอร์กี้โดต้องเก็มฉีเปิง

ไอมค่อนสมลาคุยกอนามค่อนนี้ลดาปังดันนากาไอจอมดัดโยกายาชงนันเอนาลูนามค่อนก็ชิงนี้ลงไงอะมิวสิกงูไอมค่อนเร

0: 声拍散人难，不料边也莫敢带皮声，放口干龙内落发跌，你啦高山美。
1: 放海一声拍散人难，不料边也莫敢带皮声，放口干龙内落发跌，你啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายข้างในข่าวสารในปองนี้ที่เผยออกมีวางนินวางยี่ปอผู้เป็นหมู่ก่อนอ้อนในสั้นเพนเนอร์ไขการสู่ถามและเหยี่ยมใจผู้สอนพร้อมโจตุนอยู่การกึดปองเบ่งเงินคล้องโคคล้องมีหมูจุ่มไปบันตรงต่างสั้นอยู่แย่งเมืองเสียของพัมเปียงเมืองเสียตามกันสี่ปีเอาแต่จื้อเสียงปิ้นนายกันนายเฟียงเนื่องกันมาตกตื่นนั้นมงคลจันการปูข่าวหน้ามู่ได้ลงปุ่นเปียดหอยหาสิเปียดกินกุ้งจิ้นลางพินผู้โหนอย่างหยีเซาได้มากงลงไหลไปวันเปียดเดินในปีนี้ตั้งพัดเกตมีกุ่นเขาขอบเดียนสีกดเก่าปั้นเก่าหอยหมุนกุ่นปอกพัดเดตจงโกและพัดเดตอเมริกาที่โดยในปีผู้เก่าก่อนอ้อนความโจกันนี้อามาขามสืบหากันอยู่ว่าเดี๋ยวคอยฟังเขาในข่าวสายใหม่แคมถีได้เก่าล้อสิบคำปีนวันปล่อยคู่ซ้อนปอกที่42ในพัดเดตเฮาวางเงินผู้เป็นสวัยสู้จีวางยี่ปอผู้เป็นสวัยฝูสู้จีขึ้นเป็นเส้นจางเลี่ยวเจียงคงผู้เป็นสันไว้ฝูสู้จีฟงเป็นผู้เก่าก่อนอ้อนในสันอยู่ยังมังเสเยี่ยมใจและสิงถามผู้สอนพร้อมกันทำเพียนเกรดตามใจความสิจิมเพียนทรงสู้จีการจีเนใหญ่นักสินถามและอุ่นต้นต่อผู้สอนและผูกกึดปองการสั่งสอนลงร้ายตั้งสันทนักว่าที่ได้ทำเพียนกำจ้าใหญ่นักแห่งสิจิมเพียนทรงสู้จีที่จับกับการสั่งสอนเกรดตามฟังเซินการสั่งสอนแห่งตั้งเกรดตามการทำเก่ากันปกตังอาจินดีมาสั่งสอนกุนออกแห้งไผเผคันทะสลาสั่งสอนออกแห้งคือบันไปบ่ขาดยานออกการใหม่เหตุการสั่งสอนอันไผเมืองสะพ่อใจนั้นดังเก่าล้อเก่าคำพร้อมโจตุนอยู่การกึดป้องเบ่งเงินคล้องโคคล้องมีหมูจุ่มไปบันตรงต่างเส้นคือพร้อมโจการแจกไว้รู้ที่ซ้องอยู่แห่งเมืองเสียของพร้อมวางเงินผู้เปลี่ยนสมัยสู่จีเพออกการจีเน่ดังเก่าล้อเก่าคำพร้อมอุปโจกันเหตุการณ์กาคายตกเกินเนื้อโลกพระเดชทรงโกปังถอนเศร้าอกปุ้งเผเข้าปรึกษาการในการในเฟียงเนื่องการตกเกินนั้นเฟียงมังเสตามคันสี่ปีเอาได้จื้อเสียงปิ้นในการในเฟียงเนื่องกันมาตกเกินนั้นยามยินมังหุนเฉินตีมังไฮเสียนในจื้อเจ้าภาษาไต้12ปันนาอ้อนจอมเขาฮอดยามเกี่ยวเศร้าเขาหน้าเปิ้ลหูเจียงเรื่องการปลูกสั่งเขาหน้าเซ่แบงนำสั่งมาขอเม็ดนำตามโคโซในปี2826โตมังหุนเฉินจุนุ่มเพน่าไข่การเลียงตองเขาหน้าไต่ตามอยู่ตีตรงหน้าหันเลียงตองตีตามเสียงผู้เขาหน้านำสั่งซุ้งบ้านปุ๋งชนนำสั่งมู่ได้ฮอดถึงเปียทอยหาสิเปียกินกุ้งจินนี่ปิ้นอยู่ตั้งเฉินเลียงตองเขาหน้าในปีนี้นำสั่งลายและเปิดนั้นสลอเขาย่ามยินลิสูช่างเชี่ยวจู่กางจู่โขชนสวยพิงไกเต๋าตีลำพินเสียนในหนูจางเจ้าการปู่ห้องอย่างหยีเสาได้มากปงลงไล่ตาเสาได้ปล่อยไม่หน้าอีกแคมตาเสาได้เข่าทรงสามปีมาตั้งชูโหดชนเมกวางการปู่โค้งอย่างหยีนับตามหอมสอนปีนี้ตั้งชนหน้าเติกปู่โค้งอย่างหยีฮอดถึงปั้นหอยหมู่ปลายนำสังกัดม้อนย่างสอนต้องลงสามหอยเหมือนกินเข่าย่ำยินมักพีพาซื่อชนจันมงจื้อสือในคงโคเจ้ากดสุกเหินดาวขาอยู่เนื้อกะเนื้อตีเมื่อโดนตั้งเสือหน้าเติกการปู่ก้อพีพาสิบสามหมื่นหมู่ปลายย่างสอนต้องนำสังกัดเงินนายปีสักฮอดถึงชีวิตกดเย็นผู้แดงข่าวสารดันเก่าล้อ10คำใดคู่ปี2826โตดันหนึ่งถึงดันเปียดโฮงการตีสาเจียดขอขอบเดียนต่างพักเกตป้องสาเจียดแขกเกี่ยวขอขอบเดียนสีโกดเก่าปั้นเก่าหอยหมุนกุ้นปอกเตี้ยเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปุ่นใดแบบปุ่นปลายเจ็ดสาเจียดลดขอขอบเดียน2800หอย14หมื่นก้านปอกเตี้ยเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใด15ปุ่นผู้แดงข่าวสารใดคู่ดันเก่าล้อ10คำเออตระคองโคต่างพัดเดียดกันหนึ่งอยู่ดีจงโกชอนโพจีทวนชิงเต้าเปิดไข่เจ้าชอนเยี่ยวเฉียงกงซืออยู่มาสาเจียดอย่างเม่ปอเกิดจองการไฟใหม่ไฟลามป้าเหือกุ่นตายเสียเศร้าหักกุ่นโกจากคนผู้เป็นผู้ปากกำในหงการวายเจ้าปู่วันชิบคำออกปากว่าผู้เก่าก่อนอ้อนสืบหาต่อกันนี่เป็นการนักเซียนตากับพัดเดียดจงโกและพัดเดียดอเมริกานั้นสองปากสองป้ายที่โดยอยู่ในปีนี้ผู้เก่าก่อนอ้อนพร้อมโจกันอามาขามสืบพาต่อกันอยู่ดันเก่าล้อสิบคำพร้อมร้องจู่ต่างปีนหมูขนาดตาตีเจ้าเตียนสิงว่างโลไขการสุลายเนื้อโลกอยู่ดีและยิงก้างเสือในจังสุสันหันยกเฮ็ดมีหมูตั้งหน้าตั้งตาอามาเตะพัดเกตไปอ้อนจู่ต่างออกมา46ตี พัดเดชมาพอตั้ง34ตีหมูจูจือในสนามโลกหมูจูจือฐานฉินจินในเนื้อโลกฟงปินหมูจูจือเนื้อโลกสีตีมาเข้าพร้อมพร้อมลงจูฝ่ายจูไปพร้อมการปุ้งเผการนั่งซื้อป๋องเจียงโดยการจูดั่งปิ้นหูขนาดตาตีเจ้าเตียนสินอยู่ในวังโลกให้จูลายในเนื้อโลกอ่านสการเพียกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลองคำเพียเสียงบองนี้เพียข่าวสั้นใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้ทำเพียนเข่าหูความกึดใหม่ภาษาปันถนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเข้าตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงทรงสูจีปี2089ตัวเดินเจ็ดหลอกสิบห้าคำถึงสิบหกคำอยู่ดีน้อยมงกู้สอดเจ็ดคำต้องซื้อจีนำเพื่อเรื่องเหตุการณ์สั่งซ้อนเก่ากันประเริ่มกรรมสุนเก่าโฮตที

0: จื้อจำการถูกทำปากกำนันจีออกผัดดิดภาษาตามตัวกึดป้องนี่ปิ้นผัดดิดตึกปืนราชการผัดเดชเฮาได้แต่ขายลำไส้ก็ห้อมนำจางเจ็ดจินและกล่องจ้าภาษาตามตัวกึดป้องคัดแข็งและเจ้าเพนเมนดีผัดดิดนี้ตัวอยู่เหือภาษาปันทันหังขอนเพาะกันตัวอยู่เหือจูภาษาเมื่อหน่วยกล่องแกงอีแทบกับกันเมทักผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียงในปิ้นวันได้ทำเห็นความคืดสี่จิมพินปองนี้ก็เพียงทั้งที่นี
1: ้ตีกอนโถให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนวอน
2: ตีกอนโถให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมวนก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านำห้องไล่ฝ่ายเวียงจิงฮุงตุ้งใหญ่เวียงกว่างเมืองสิบสองปันหนาป้าอ่อยป้ายั้งเขาเคี้ยวโกหลาลุ่มปัดมาเมินซ้ายเหลิมปีกเมี่ยงคำมักสุ่มลูกวานของเคี้ยวจับสอยจัดมาทอกัดยินป่านเกิดเมืองคำเมืองสิบสองปันนากว่างเซียนทาสละอาดวัดทัดสั่งน้ำงามบ่านล้งเมืองใหญ่ได้อยู่สุกนอนทอเขาเตียวต่างสมัยใหม่อยู่ที่กินวันบานเมืองคำปันนาประเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบานเมืองคำปันนา

เมทักผู้ฟังต่างหลายปองนี้เผียวกำคับกำโซก็ทึ่งตินหนียินดีครับต่างหลายหับฝั่งปอกหนาก้อยฮัน

ยาชนะป่าโอโชกากับลิโคเลลาหูยากาตาวีลาโมลาชิอือติเคจ้าแลนนทะตอลาฮากวิลิโคโยลาโมลาชิทะลากุฮาลากุชิดิคืองาคือมิงกุกุคุอมิโจจาเวลาโตกือติกาโจลาโตกือชิจิแม่โคเคแม่จิแม่โคคุโอเชตาเวลามิติจ้าป่าโชจิชิกุคาพุจิเคแม่ข้าพูดจริงเลยลายมีเจติจ้าปื้อไว้มาให้โยคือกะลิโคการมุ่งโคดีกะกาปื้อโปปื้อจ้าไปอยู่ที่คือเนื้อคือข้าพูดจะยากกาตาดีเนื้อห้ายาห้าฝาดโคลิโคที่ตัวนาฮันยาลีลิโคที่ตัวถัดนาตากูเนื้อคือแม่เพี้ยคู่ข้าพูดจะยาโยคือข้ายาข้าเดียวอันนี้ที่ปีที่ปีเจสิเลเนื้อห้ายาห้าคืออบผู้อดีตตาเลกามือดักกึ่งวิถีหมดตาเลข้าช่วยอยู่

อุทาอุจุยทาข้าพุทธยาถาลามิติเจ้าละเมื่อแลอโลมาตาปีบาแลพระไอเลิกให้แม่วิอยู่ชโมชิดิกาโยคือเวข้าพุทธเจ้าโชยาคือถากุปีวีโนคือถาผู้ชิโมยีแต่ด้านละโลกูข้ามวันมากไกลกันโนคือจ้าเปย์เย่เปย์ตัวอยู่คือดิแลงานโนคือถาลามิติดีแต่ด้านละหาโนคือเย่กือฮึกือจูฮาลาโลกูลาพาลาชิพึกแลอาแหะพบะปาเย่กูแพะวิอยู่โอ้โหกูข้าพุทธเจ้าชโมกาดาวีพ่ายไอเลอร์ลาเชพาถาโดนวิลิโคที่โตนาหันแม่

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么托估计的
3: 正方大天五千之会
4: 当代是双方的
3: 李苏鲁神父
5: 广播行该更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放怀神阿苗君们云南，咱们边阿庆怀感戴。
7: 放怀神阿苗君们云南，咱们边阿庆怀感戴。
6: 飞离皮膜破口不显流，
7: 飞离皮膜破口不显流。
8: 别当好当来是六杀，惹了阿兴当开好莫博来，好地当开好当来来得了哩。古暖好道神，王林王一波好者来，如文白莫来叫世界飘马来。กาเยี่ยมโดยตรงถามโมหลายตั้งหลายขุยหลงตั้งเซินได้ได้ล่ากันจิตที่สานจือเหล่ามาสนดันอยู่เวียงขนเมียนฮวางไข่คนมุ่งควางจ่าสื่อสื่อจินจันเช่นเชี่ยวเซินชาคนมิ่นโดยหว่าขุยหวัดเสียวเวียงขนมิ่นถัดกันสี่ปีจับในจือเสียงเป็นเจเวงอันอ้อนก้นไหลเก๊กบ้าเตะอาลังปวงการนั้นโอรังยีติลานพิงเซียนจำได้เสิร์ฟบักเปียได้เดินเดินต่อทั้งเดินเปียดตึงเฮาตั้งหนงมีกลสีกุ๊กเตะเก้าเหงเก้าปากไปบนโกไปเข้าออกตึงตึงจงโก้ตั้งตึงเบดีการตกได้จู่เขาปีใดห้าโก้นอนโหสองตึงได้กะมะลองไหลตกกันนั้นเติกกลมกันไว้ซะซะจำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะไรเบลันเก้าได้สิบวัน

马帮着方阵干算来了当落贴当上算好过福当来先比分离同岸为着做渣后来弟弟无算当来先跟变渣马帮干好干算力算来血带里得吗好滚来不来壮着不能够来告完会当生拉带拉干到头帮干具体三字老马孙一当会合安得帮干南双不单如边混边荒海身为书记王林黑恶批示吗王林如老批示人之恶身为省政府得帮干具体三字老马孙当生吗拉干安如老县四十万帮黑不妥得人在顺畅帮黑吗เอกจับได้เป็นรองเป็นผู้หลังจากในล่าการปุ๊ดโหเตตึกปวงเหตุได้เจ้าๆหลังสองปุ๊ดซ้ำเตปวงเหตุอ่ะฝ่ายปวงการเจอจับจ้าโจดันโดดจอยแถมกันย่าโฮมเบอร์เจอโฮมเชนหมาโฮมเฮียงหมาปวงการเฮามันจับได้เป็นรองเป็นผู้เฮากลมึงตั้งหลายจับได้ลองดีบริเวณเก้าไร่เก้าหวันคนมินตั้งมงเทอร์หลี่เออ千秋神户都让信框架事实紧张千秋神岔对话会顺堂黑边那干古本雅如文混民发销来办会人当龙米代表是把高山来马参加蓝藏得好疼幸黄马人何让以隶属长小组赶住后村地垂片街道蓝平县鲁江州站在手马滚拿各地张手来手恩能得吗好上别来吗赶住后村靠着变杂毛如了转点难马算和张义三如老黄转点难马算打透彩牙黑着黑好滚拿算横算算来里得吗走走转能后白别来当慢送来火葬仪行白白布答案第一张收来火葬仪三百本金靠行黄马麦批帕地直村镇原孟子红火州站来收麦地太陆江苏三澳灭顿麦批帕苗麦安荒黑不以人马刷牙包口得变麦马来澳嘎แล้วกัดสาขายเอาล้ำจากในตังเวงซ่อมได้หมักพี่พา13บนเปียดเหงสิบักบูตักอันดีปีขายหมักพี่พาหยาตีจังโซได้โสเสียบเอ็ดกุ๊กเตจียนเบอร์เลนเก้าได้เสียบวันกฎหมายเข้าได้หูเบอร์สองเหงไป26ปีเดินเดินต่อทั้งเดินเปียดฝ่ายป้องกันเจ้าชาอึ่งขวับเดือนตังเติงตังหลงเจ้าชาโจกนสี่กุ๊กเตะเก้าเหงเก้าปากไปหมุนโกไปเข้าอักเติงนำสิบปีกายโฮมจามดังลีปากได้เปียดไปเจ็ดตั้งหลงเจ็ดชาโจ้เหลียงกาไปเข้าอักเติงสองเหงเปียดปากเสียบสี่หมุนเปียดเหงดำแท่นเติมมาดังลีปากได้สิบห้าก้นหมายเข่าได้ฮูเบลนเก้าได้สิบวันมีเฮอหลงลอกเติงโตต่างกุนขวางโคเล้งดำเดิงย้ำอยู่จงโกชอนโปจีทอน前刀北海早川有限公司接对头领地人保边陪飞马也在国大家少下国不能够来十分外交部发言人国家坤表里国暖和来等家甲马根都来等中国等等别地干建美乱地立上文农党双八双辣都来如来考比来人底下古暖和等上等嘎嘛让来斗干让得共干为着着。今天当开的边考试当门边想上当开

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิ่งหุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเพิน
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดฟันชีจินเพินจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงกันจะบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสับมิวจี้เหียงเอกเบลหมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: ปีน้องตั้งไหนป้องกันกู้จากกวนหวังใครเหมาะเข้อตั้งไหนอยู่เนื้อเมื่อวันสามจ้าขู่บันได้เมานั้นกาเหตุการให้การละดมโจ้ไอ้น้ำมันเยี่ยมหันน้ำมันในได้ออกมาตอนเจอได้โตเป็นหมดน้ำมันเปียกกะดมเทียนจันฉีดเจอได้เจี๊ยมออกมาเขาโดดซ้อมเปลี่ยนสาวโคโซมิ้วถกโผล่ในมาปลายเปียกตั้งไกลสารจังจังข่มเขียนเหอะโตกิ้งเขาได้ปัดปีดีสะเขาหอบจ้าโจโหมน้ำมันเขียนชั้นฉีดเจอได้สักกะเสียกะน้ำมันตั้งน้มเขียนชั้นฉีดได้เจ๊มอกมะเขาสาไปเซกี่โดต้องเกิมฉีดเปิงเปิงเดิงไปกาเชี่ยมตีกะไปกาตีกะน้ำมันตั้งน้มเขียนชั้นฉีดเจอได้จังโหมไหนกะปาเตอร์อ้วงแอมเจอได้เขาจะไปกะเกิดสองเปิงจะไปสวดไปไปโดดจ่าไปโป้เตียนขวาโซจีไปโฮกะเตียนตงเจอหมอเทียนเพียนไปมาได้สามเปิงอีพาไปกะว่างตีไกสารฟังสองแดนสี่เปิงกะทั้งว่างปัดไปดีสายาอีพาโป้เตียนขวาเช่นบอกเหอะว่างการทิ้งกวนโบดั้มบันน้มเทียนสั้นฉีดเจอได้เมาดันโป้เตียนขวาสาวสาวเดินกวนได้ว่างการคักป้าเด๋อโตดองอันโป้เตียนขวาเช่นบอกได้มาเจียนจิ้มเหียสังเอาโสร่างโสสังโสหักห้าสิบยันทั้งเหงจันอีกซ้ำสังอ้ำสั่งเป็นเผาโป้เตียนขวาเช่นบอกปีดองตั้งไหนทั้งว่าเขาหอบจ้าเขียนได้เขาโดดซ้ำเพียงตาโคโสบ้าไปเปียบตั้งไกลสารอย่าไปห้างไกวดีดากะป้องเหตุสั่งสร้างผมแขนเถอะโตกิ้งได้ปัดไปดีสะ
3: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
4: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปวงโค
3: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
4: ชิงคำหวานหวานกูตันปานยังชิง
5: ปีล้อเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไรเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีล้อเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 声拍声人难，不料边样莫敢带皮声，放口干龙内浪拍的，为啦高山美。
1: 放海呀声拍声人难，不料边样奥敢带皮声，放口干龙内浪拍的，为啦高山美。
2: ผู้ฟังต่างหลายขณะเขาสามารถปองนี้ที่เพลอกนี่มีวางนินวางยี่ปอผู้เป็นหมู่ก่อนอ้อนในสั้นเพนเนอร์ไขการสู่ถามและเหยี่ยมใจผู้สอนพร้อมโจตุนอยู่การกึดปองเบ่งเงินคล้องโคคล้องมีหมูจุ่มไปบันตรงต่างสั้นอยู่แย่งเมืองเสียของพัมเวียงเมืองเสียตามกันสี่ปีเอาแต่จื้อเสียงปิ้นนายกันนายเวียงเนื่องกันมาตกตื่นนั้นมงคลจันการปูข่าวหน้ามู่ได้ลงปุ่นเปียดหอยหาสิเปียดกินกรุงจินลางพินผู้โหนอย่างหยีเซาได้มากปงลงไม้ไปวันเปียดเดินในปีนี้ตั้งพัดเกตมีกุ่นเขาขอบเดียนสีกดเก่าปั้นกระหอยหมุนกุ่นปอกพัดเกตจงโกและพัดเกตอเมริกาที่โดยในปีผู้เก่าก่อนอ้อนพร้อมโจกันนี่อามาขามสืบพากันอยู่ไม่ได้คอยฟังเขาในเขาสามัยเข้มถีได้เก่าล้อสิบคำเป็นวันปล่อยขู่ซ้อนปอกที่42ในพัดเกตเท่าวางเงินผู้เป็นสวัยสู้จีวางยี่ปอผู้เป็นสวัยฝูสู้จีขึ้นเป็นเส้นจ้างเลี่ยวเจียงฮงผู้เป็นสั้นไว้ฝูสู้จีฟงเป็นผู้เก่ากันอ้อนในสั้นย้อยมังเสเยี่ยมใจและสิงถามผู้สอนพร้อมกันทำเพียนเกรดตามใจความสิจิมเพียนส่งสู้จีการจีเนใหญ่นักสินถามและอุ่นต้นต่อผู้สอนและผู้กึดปองการสั่งสอนลงร้ายตั้งสั้นทนักว่าที่ได้ทำเพียนกำจ้าใหญ่นักแห่งสิจิมเพียนส่งสู้จีที่จับเก่าการสั่งสอนเกรดตามฟังเซนการสั่งสอนแห่งตั้งเกรดตามการทำเก่ากันปกตังอาจินดีมาสั่งสอนกุนออกแห้งไผเผคันทะสลาสั่งสอนออกแห้งคือบันไปบ่ขาดยานออกการใหม่เหตุการณ์สั่งสอนอันไผเมืองสะพ่อใจนั้นดังเก่าล้อเก่าคำพร้อมโซตุนอยู่การกึดป้องเบ่เงินคล้องโคคล้องมีหมูจุ่มไปบันตรงต่างเส้นคือพร้อมโซการแจกไว้รู้ที่ซ้องอยู่แห่งเมืองเสียของพร้อมวางเงินผู้เป็นสมัยสู่จีเพอออกการจีเน่ดังเก่าล้อเก่าคำพร้อมอุปโจกันเหตุการณ์กาหายตกเอิ้นเนื้อโลกพระเดชทรงโกปังถอนเศร้าอกปุ้งเผเข้าปรึกษาการในการนายเวียงเนื่องการตกเอิ้นนั้นเวียงมังเสตามคันสี่ปีเอาได้จื้อเสียงปิ้นในการนายเวียงเนื่องกันมาตกเอิ้นนั้นยามยินมังหุ่นเฉินตีมังไฮเสียนในจื้อเจ้าภาษาไต้12ปันนาอ้อนจอมเขาฮอดยามเกี่ยวเศร้าเขาหน้าเปิ้ลหูเจียงเรื่องการปลูกสังเขาหน้าเซ่แบงนำสั่งมาขอเม็ดนำตามโคโซในปี2826โตมังหุนเฉินจุนุ่มเพน่าไข่การเลียงตองเขาหน้าใจตามอยู่ตีตรงหน้าหันเลียงตองตีตามเสียงผู้เขาหน้านำสั่งสูงบ้านปุ๋งชนนำสั่งมู่ได้ฮอดถึงเปียทอยหาสิเปียกินกุมจินนี่ปิ้นอยู่ตั้งเฉินเลียงตองเขาหน้าในปีนี้นำสั่งลายและเปิดนั้นสลอเขาย่ำยินลิสูช่างเชี่ยวจู่กางจู่โขดชนสวยพิงไกเต๋าตีลำพินเสียนในหนูจางเจ้าการปู่ห้องอย่างหยีเสาได้มากปงลงไล่ตาเสาได้ปอให้ไม่หน้าอีกแคมตาเสาได้เข่าสองสามปีมาตั้งชูโหดชนเมกวางกันปู่โหนอย่างหยีนับตามหอมสอนปีนี้ตั้งชนหน้าเติกปู่โหนอย่างหยีหอดถึงปั่นหอยหมู่ปลายนำสังกัดม้อนย่างสอนต้องลงสามหอยเหมือนกินเข่าย่ำยินมักพีพาซื่อชนเจินมงจื้อสือในคงโหดเจ้ากดสุกเหินดาวขาอยู่เนื้อกะเนื้อตีเมื่อโดนตั้งเสือหน้าเติกกันปู่ก้อพีพา13หมื่นหมู่ปลายย่างสอนต้องนำสังกัดเงินในปีสักหอดถึงชีวิตกดเย็นผู้แดงข่าวสารดันเก่าลอกสิบคำได้คู่ปี2826ตัวดันหนึ่งถึงดันเปียดโฮงการตีสาเจียดขอขอบเดียนต่างพักเกตปองสาเจียดแขกเกี่ยวขอขอบเดียนสีโกดเก่าปั้นเก่าหอยหมุนกุ้นปอกเตี้ยเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันเทียมไรมาหอยปนไดแบบปนปลายเจ็ดสาเจียดลดขอขอบเดียน2800หอย14หมื่นก้านปอกเตี้ยเตรียมปีกายเวลายามเดียวกันหอยปนไดสิบห้าปูนผู้แดงข่าวสารได้คู่ดันเก่าลอกสิบคำเออตระคองโคต่างพัดเด็ดกันหนึ่งอยู่ดีจงโกชอนโพจีทอนชิงเต้าเปิดไข่เจ้าชอนเยี่ยวเฉียงกงซืออยู่มาสาเจียดอย่างเม่ปอเกิดจองการไฟใหม่ไฟลามป้าเหือกุ่นตายเสียเศร้าหักกุ่นโกจากคนผู้เป็นผู้ปากกำในหงการวายเจ้าปู่วันชิบคำออกปากว่าผู้เก่าก่อนอ้อนสืบหาต่อกันนี่เป็นการนักเซนตากับพัดเด็ดจงโกและพัดเด็ดอเมริกานั้นสองปากสองป้ายที่โดยอยู่ในปีนี้ผู้เก่าก่อนอ้อนพร้อมโจกันอามาขามสืบพาต่อกันอยู่เดินเก่าลอกซิบคำพร้อมร้องจู่ต่างปีนหมูขนาดตาตีเจ้าเตียนสิงว่างโตไขการสุลายเนื้อโลกอยู่ดีและยิงก้างเสือในจังสุสันหันยกเฮ็ดมีหมูตั้งหน้าตั้งตาอามาเตะพัดเอ็ดไปอ้อนจู่ต่างออกมา46ตี พัดเดดมาพอตั้ง34ตีหมูจูจือในสนามโลกหมูจูจือฐานฉินจินในเนอโลกฟงปินหมูจูจือเนอโลก4ตีมาเข้าพร้อมพร้อมลงจูฝ่ายจูไปพร้อมการปงเผการนั่งซื้อป๋องเจียงโดยการจูดังปินหมูขนาดตาตีเจ้าเตียนสินอยู่ในวังโลกให้จูลายในเนอโลกอันสกามเพียกนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นลงคำเผยเสียงปองนี้เพียกข่าวสั้นใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงทรงสูจีปี2089ตัวเดินเจ็ดหลอกสิบห้าคำถึงสิบหกคำอยู่ดีน้อยมงกู้สาจัดคำต้องซื้อจีนำเพื่อเรื่องเหตุการณ์สั่งซ้อนเก่ากันประเริ่มกรรมสุนเก่าโฮตที่จื้อจำการถูกทำปากกำนันจีออกผัดดิดภาษาตามตัวกึดป้องนี่ปิ้นผัดดิดตึกปืนราชการผัดเดชเฮาได้แต่ขำใจก็ห้อมนำจางเจ็ดจิ้นและกล่องจ้าภาษาตามตัวกึดป้องคัดแข้งและเจ้าเพลินเม็ดดีผัดดิดนี้ตัวอยู่เหือภาษาปันธนังขอนเพาะกันตัวอยู่เหือจูภาษาเมื่อหน่วยกล่องแกงอีแทบกับกันเมทักผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียงในปิ้นวันได้ทำเพลินความคืดสี่จิมพินปองนี้ก่อเพียงทั้งตีนี
3: ้ตีกวางโถไหกูกวางครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนวอน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนวอนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับคับปานำห้องไรฝ่ายเวียงจิงหุงตุ้งใหญ่เวียงกว่างเมืองสิบสองปันหนาป้าอ่อยป้ายังเขาเขี้ยวโกหลาลุ่มปัดมาเหมือนซ้ายเหลิมปีกเมี่ยงคำมักสุ่มลูกวานของเขี้ยวจับสอยจัดมาทอกัดยินป่านเกิดเมืองคำเมืองสิบสองปันหนาหวังเสียนทาสละอาดวัดทัดสั่งน้ำงามบานลงเมืองใหญ่ได้อยู่สุกนอนทอเขาเตียวต่างสมัยใหม่อยู่ที่กินวานบานเมืองคำปันนาประเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบานเมืองคำปันนา

เมทักผู้ฟังต่างไลฟ์ปองนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีครับต่างไลฟ์หับฝั่งปอกหนาก้อยฮัน

ยาชนะเป่าโชกากับลิโคเลลาหูยากาตาวีลาโมลาชิติเคจาแลนนทะตอลาฮาก็วิลิโคโยลาโมลาชิทะลากุฮาลา

这个阿克明个哥哥阿米叫叫拉多格的家叫，拉多格是金麦可克麦，金麦可克而且大卫拉米的家把车子去过卡普子克麦。卡普子嘞，拉米接的家不为嘛嘿，要去个离靠家门靠的个家不宝贝家的有，这个阿克卡普子亚卡大卫。เนฮายาฮาฝาดะโคลิโคติโตนาฮานาลีลิโคชิดิโตทานาตาโกงาฮือแมเพคูคาโพเจยาโยฮือคายาคาจิโออานิติปิติปิเจสิแลเนฮายาฮาฮือโอพูโอจิติตาแลกามึดะกึวิทาโมตาลีคาชิชเวยู

อุทาอุจิธาข้าพุทธยาธาลามิติเจ้าละเมื่อแลอโลมาตาปีบาแลพระไอเลิกให้แม่วิอยู่ชมโมชิดกาโยคือเวข้าพุทธโชยาหือธากุปีวีโนหือธาพุชิโมยีแต่ด้านละโลกูข้ามวยมากไกลการโนหือจ้าเปย์เย่เปย์ตุโยคิดดิแลงานโนหือธาลามิติดีแต่ด้านละหาโนหือเย่กือหือกือจูฮาราโลกูลาพาลาชิพือแลอาแห่พบะปาเย่กุแพวิอยู่โอ้โหกูข้าพุทธโชโมกาดาวีพ่อไอ้เลิศหลาเสียพ่อถ้าโดนวิลิโคที่โตนาหันแม่

จ้าอยากลากูตัวกูจะย่าวิอีเด็กกูป่วยวิลิโคที่จุดนาฮันเอลีตัวกูจะย่าเขื่อนทุมันตีเลยอีเด็กกูป่วยวิลิโคที่โตลาวิเลน่ะงาจ้าโดฮันกูโยฮือกางาฮือลาหูโชเจอขึ้นเลยคมหล่อหน้าเกือบคู่เชิดตาบาโตอีกะจะพูดโดยท่ากูอีเด็กกูมาจมมาแผลไปบาโตไม่กูโยฮืออีกะได้ฆ่าอยู่รูปตาแลงาตะตะท่ากูลิโคเชกาฮากูกะอาจีหัวชาเลนันลี

0: จึงพอกาเทียนเชียนช่วย
1: กำไต12ปันนาน
0: ิสุงูเสฟุ
2: หวังโปหางไดเตอร์หง
3: 不同的语言传递同一个声音
4: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴